0: เคยช่วยนางโยมชื่อเดี๋ยวมา
1: That device again, M7-13. Well, it's all clear up here.